ลาปอนทุกพ่อนังลิตุมกัดเบียงเดงลงเปลี่ยนลุ่นจะทักเดงเปลี่ยนซัมซิงเตอร์นลาเปลี่ยนจุนักกี้เตอร์นปีกิโลนลุ่นจะทักซิงวีดลังมานังปาลุ่นจิตอาจลองตั้งโลลากี้อากาศปนิกว่าที่มหาบ่าวกัดเบียงเดงเกี่ยวกับมีเดียมวีเปลี่ยนมีตาร์พารุปลีระครีสระตบบุรพกิโลฮาร์สเปลี่ยนพารุตรอกสระงกระสิร์เก็บลาเปลี่ยนเมกะฮาร์สเปลี่ยนเลพารุอิสิระอิสิระตบบุรทรอกันโล